รัชนมุขนภิรังันตะเกานังกะตระตะตามนิลอนดอมตปดราสุงเกตคารอรอนดอมอรารติปากุลุปะบาลันกุนยักอสตะตามดอยนะตารันรูรังรังตะเกาดอคาลอมตปดกะสนินตรีเฮเลนยังเฮเลนยองคอนอรัมบุตันอรารตินีกะคาลอมตปดเซียวเฮเลนยองมุขนินักรังตะเกาอิดาโคดา00ตุลุนังกะตระตะตามนอคอนอติมุนบาลันดาเซียวดาโคดาคามตปดamkan ina krangan takau i mm suk amnya kimeis nang adora datam nilo kon nilo nangka kapam durian belanda paring kodangan mm suk ameis ka kalo motopot amres nang kon rangan takau onda nang adora tetam no onda motopot ya gini interi barudu nang adora tetam no motopot ra sungget karu rondom rarayti kono tarap kapam kawa ru kikian.Jadi pebalan kunyo tatam sungget karuo rondom araraiti, aku ti tata pungol, amoko norarui ondo malami, kokoso noragata am kalo malarom. Umas kuno mapulak, matamis amniak malami, unor kuno pana mabuli balon rasansam, atanwa aku ti, tatamno kawa rukikian kapuam bua tarap,tetam sungait karuo rondom rarete. Jadi tanya barudu nang atora tetam onda motopot ama kita kio rimba interi siti pajahamin sumilapo bulan kosan ratang guang nasul tang atora tetam no onda motopot rondom rarete paring kodangan barudu paring kodangan Helen Yong amnya kerangan-rangan rabokon onda minai ara inatangan sungait rondom rarete kone perangan takau i nana ami boy rimba nang atora bilini lo kono kan sayan rarondom paring kurangan nana paring kurangan boy rimba raisno rondo rimba intori siti pajahamin sumila po bulan ini ngon takau.